0: ตามมงลี่นี่กายพี่จะมาค้านซาแก่ได้บาบีมณีโดนจะมางูแก่กูแม้อยู่นี่ค้านชอบตัวพี่อาฤทธิ์นี่น้อมเลยดีปามงลี่ทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตศีลดีดีอัตตศีลดาดูบาลงบ่มรู้ติกะนี่เสกฤทธิ์นํามาดิเช่นเตะดางาอ้าวงวยเลยสุบิ๊ดจะมาตัดติมวยทาบาเลยลูก
1: ชอบกว่าเลยเลยจะ60จอปาตัวเด้เอ้ยไหนไปว่าใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโดยใส่จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะใส่
2: จักคลีต้อมน่ะช่วยน่ะคลีช่วยน่ะอย่า

0: Oke, nomor Siska, langsung aku mau tanya mereka yang baru ikan ku asma di kaitan lifestyle untuk orang tua kan kita jawabkan MCGF itu kau mau yakin lari kan mau bicara gue tentang kerja kecil komedi NCLC pun hujan maya versi C kita akan coba ya kita akan mempunyai aja pun di gue kalian di video lifestyle kita disini pun sengai mau kerja biologi การจัดการเห็นกับแรงกราบเสือมาขนานตับและมันผู้ศึกษาผู้ดูแก่ที่ยาวไม่ปลอดติดได้ที่สันได้หรือสง่ายอังกับมอกคุยคำนอกกับยางอันมาขนานท่านมอกจ้ากันกับยาวพิการแล้วมอกคือจ้าโต๊ะมันกับไรกับผิดกับยางนอกกับเด็กเป็นคนกระจายมอกคือจ้าปนกับยาวจักรกันอย่างอังเซนซีจีกระตอกยามเองมอกกันคุยกับอินจีที่ท่านมอกกราบเสือหอยคุยกับตองที่กระตากระอุกกระคุยนอกก็อังยังกุยกับฟาร์มฟารีท่านหมอส่งปลักแรงอุดนำกุยอังอาโกกุยกับขี้กับยังนอตุตีกราบิมังอาหินันเฮยังมาคนนั้นก็ได้ครองกับยาบีปกยังเองแข็งขี้พอมาจุดจอกันจอไปอยู่กันจอมังอังอาหมายพันหมอผู้ประปนเดือดหูก็ได้ต้องไปกับแรงมันสะสานเนี่ยปนกุยกับวายจิตติพอหมอจุดจอกุยปนกรองก็ตัดเอื้อนยิ่งนานท่านหมอก็ได้ต้องไปนายยมแปลอังอาโกกระดาษปกเลี่ยมอินหายปนติดตุกไปดีอยู่การจอมเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกการกลุ่นนายกุฎากุจีปนติดนักนายของอุดคำเลยนะคือปนติดต่อสติจินานี้สตังหลังจิตจีกันแน่ผันมาปัดเล่นมันปุสุกสักปะเมืองไม้คอยกระดาษมังชายเด็กที่สดายาสง่ายต้องหอยอายาสง่ายผันมาปลักปลามังไทยอัจฉริยะแรปติต่อรถแรปติยาวเนาะยังคนนั้นกระดาษนาเลือดต่ออำนาจขันเกี่ยวปนติดกุยกะกลายลูกกูจีประเดี๋ยวเป็นกุยกาจองกองกับยาวิกันในมอกระขี่กาคาส่วนมังมันท่านหมอกองกับยาวิกันในอังตมาสอกปีกุยกุยมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอกันนั้นท่านหมอกระเบรดอจุยละมังชายที่ยาวตับเลนมันผู้ศึกษาโซซังในปนยุติกันโซซังลังกับยังกราบเสือนอัดอุ่นนั้นท่านหมอกองกับยาวิกันในน้ำปังหินนั้นโซซังปนแม่กุมยุสการหัดการกลางยอมกับยังกราบึมมังไม้กองกับเพชรไปอยู่ตัดแรงมันประสบกราบึมซึ่งสสารในผมอยู่ที่กองกับสอบติดไปเลยมองประคองประจอนอาจจะเอิญอย่างนั้นเลยขยันการนับยามกับยังกราบึมมังการเติมการจอยไม้การตัดแต่งการยอมกรอกับยังออนไลน์การตัดแต่งสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้การกลางปีซึ่งงามมังมองเคยคุยกับคริ้งเราเพิ่มกรอกาอุดกับกุยกราบึมซึ่งที่ท่านหมอกองกับประตูชอมที่พันจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรสร้างแม็กเกอร์กับกบคิวพีที่ผลิตต่อกระตองตองอยู่นั้นควันปีเหมืองมันสมัยที่ต่อวิญญาณคำพีที่ยังมาก่อนนั้นท่านตัด
1: สมัยในเอ็งจะมวยเงาเรื่องนี้บีล่ะยามาบีเอย่าตาเส้นมันกูชอบพูดในดูเรื่องเป็นว่าอย่างสิบาร์เลยအလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ทายที่ผลดิบหมดเนาะพี่ขี้คำที่ขี้คำที่กำหมดที่ตัดแล่นมาขนาดอังผลดิบต่อวิญญาณคำพี่ที่โซซังในผลงามอดที่กระดับมันชายโซซังในผลหยุดที่ไกลมองมองผลต่อสติตะกะไข่ตะกะไอผลกุยกาต้องให้สร้างหรือจิตสิกันนะคาหายไปตัดแล่นมันผู้ศึกษาออกสุภาพโซซังในกุยกาผลดิบหลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนผลวิญญาณจุลาชายอย่างเมื่อก่อนนั้นประมาณจุดจอนายรวมกลายเป็นจอที่ตีเป็นกรอบปลักกาเป็นเชียงของตับเตะดีเอิร์นเฮตับแล้วมันรู้สึกสักขันทีห้อยกระดามมันชายกรองกับอยู่นอกขันทีอังอาก็จุดจอนายรวมกลายเป็นเอิร์นลายตะมูกระเจาะที่สุดได้ยาสังไงอันนั้นคุยประกุยกระดามมันชายหมายประมาณจุดจอประตูไข่นายคุยประ ตัวเดียวกันกระมังชายทันทีสสังอันเอกบนกุยกะคือกะคาจอดุขอดกะเป็นกล้องเองพันจีท่านว่าจุดจอปุกจอดุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายหนุ่มปลายทันทีท่านว่าปล่อยสลับประยุทธ์ตัดดันมันผู้ศึกษาหมายปุจจอนตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตมะประราประสีสสังอันเอกบนกุยตอบหลักง่ายกับอย่างนอเมื่อคือเจ้าเจ้าเป็นสตรีหมายตัดดันมันผู้ศึกษาในนั้นผลที่กุยกะตัดแต่กระยังตัดดันมันผู้ศึกษาในนั้นท่านล็อกกันจบอยู่ตับแลนมันกระตับกระต่างมาจับปูขันขีเวกาตัดกระตับล้างก็ราบหรือเสียงสะสั่นในกวยกาตองปีติกระตับเมืองชายไม้กระมวลเมืองอาเซียนอังอาก็หักบนติดต่อหลู่จึงนานเฮ้ยจุดจบจะเกิดกันจบกลางนานก็ราบหรือเสียงกระตับไม้กระมวลปุดย้อนไหนลมปลายขันขีอังอาก็สมาธิคบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะท้ายตั้งกวนเมืองมันเฮ้ยสร้างปุ่นจีจีกันนะกระดาบเมืองมันมันชายประมาจุดจอเป็นนอกรอกับย่างออนไลน์ประมาจุดจอประโยชน์การจอดไลน์ที่ก่อนเป็นเมืองอังอาก็อยู่การจอกับเพจกับย่างก็รับเมืองประแกการจอดไหนที่กีบีอีไม้ประมาจุดจอคือจุดอังอาก็ให้ปุ่นประโยชน์การจอกับตัดสนการจอดไลน์ที่กีปั้นมาอุณหภูมิอเมริกาอียูแคนกีกระดาบลักลาสง่ายดักที่กุจักุจีอังอาเป็นอยู่การจอกับเพจกับย่างก็รับเป็นเสริมไม้ประมาจุดจอเป็นเงากรอที่อยู่การจอดไลน์ที่ก็รับเป็นเมืองอังอาก็ให้ปุ่นคุยกับตาตีกับย่างการจอไปอยู่ที่ท่านเนาะพร้อมกับไปอยู่จุดจออียูแคนเนมาคุยกันเสริมก็รับเป็นเสริมสสังคุณคุยกับตับแต่ที่การจอกับเงากรอกับย่างออนไลน์ของไปคอมเลนไม้ประมาจุดจอกระดาจุดดีดีพีเอคุยกับหมดที่ดีคุณจะคุยที่เอวันคุยกับจองให้ท่านหมอไลฟ์สตาร์เองหมอไลฟ์สตาร์ประต่อจุดจอบุญอยู่การขั้นกระดาษจังพัง MCGM ข้าวันยาปีกองไลฟ์สตาร์เองแต่ก็คุยกับพาร์ลฟาร์มหมายแค่เหมาะกับผ่านผ่านส่วนตัวคุณเชิญแต่สตาร์ดีมาส่งกับจอบุญให้

sau khi mà mình xin có lòng sinh của mặt tài nhà mạng cứng và tôi khen kì ở xin mấy đích rạc còn lại sẵn tục văn cửa thành cái đó chọc văn MCTF tôi có mời lạc hình lại thân mà tôi chọc quyết định còn cực cả cho chính công mệt tí anh chị ở xì cũng được hữu dọa mạng nhau cho xì chí cơ đó cảnh cho bây giờ khi tập hạn người ta nhìn nghĩ ở chị ở bốn được quyết cả liệt thì biết ơn lại sẵn cơ đó khi xin đại bốn sẵn ngại mọc hữu cho bây giờ khi cảnh giáo cản hình cấp đáng của loại tự sư mà khẩn năng tập đàn màn tự sự giáo phụ tự kết khi giáo mãi bảo tự đỡ khi xin đại lưu sang ngại. Anh cầm mô quy không nó cấp đáng an mà khẩn năng thân mô giáo cản cấp giáo khi kết nếp. Mô khứ giáo tốt, mừng cấp lại cấp khi cấp đáng nó tự tự phân cực ra chói. Mô khứ giáo phụ tự giáo cản cản và anh sơn sư trí tự đạo tộc lâm yên nó còn quy cả in trí tự. Thân mô còn là tự sư mà quy cả tổng tự cất cả ụt cả quy nó có. Ang yang quê cả phá hồng phá hủy, thân mô sơn phá ra những ụt nhầm quê ăn ác có quê cả khi cất giang nó tự tư có là vì mừng ác hình ảnh hình. Giang mô còn nán cất ở con cả bây giờ vì bọc giang yên khánh khí, mô mô chụp cho can chó, vì dụ can chó mừng ăn ác. Mãi thân mô, vui bà bồn được hụt cất ở tâm tài tập lên mắn cho xa nghe phân quê cả loài dị tị, mô mô chụp cho quê phân gồm có ta tự ứng như thế nào. Thân mô cất ở tâm tài này ngưng phải ăn ác có. Cơ đạo bọc lầm yên hãy phụng đi tụng phải đi dụ cánh cho mừng mãi mừng lạc lại mãi và kẻ cánh cửu này của đạo cụ trì phụng đi mạch này không ước khẩm lấy nó thì phụng đi tỏ sĩ dụ nà nế sáng là chị trì gần này thần mà tập lên mạnh của sức sắc và mẹ ăn mãi khỏi kẻ đạo mạng chạy đất thì xin đại giá sân ngại và mọi ảnh giá sân ngại thần mọc lạc ra mạng thai ạ chú giá rẹp đi tỏ rồi rẹp đi dạo nọ làm con nán cơ đạo sân ngại lượt tỏ ẩm mặt thần kỳ phụng đi quê cả cài lụ กูจีตติเป็นกุกาจองของกับยาวิกันแนมอกะขี่กาคาสมังมันท่านหมอของกับยาวิกันแนอังตมาสอกปีติปีมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอกันนั้นท่านหมอกับเร็ดจีละมังชายที่ยาวตับเลนมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการจอสังลังกับยังกราบเซนนออาเอิญหินนั้นท่านหมอของกับยาวิเนนปังหินนั้นโซซังคนแม่คุ้มยิ่งกระหัดกระกรังยอมกับยังกราบึงมันไม้กรงกับเพชรไปอยู่ตัดเป็นมันอุสุกราบึงซึ่งโซซังแม่คุ้มอยู่ที่กรงกับสอบติดติดเลยมองประคองประจอนอาจเอิญอย่างนั้นเลยขยันกระนับยามกับยังกราบึงมันกระเติมกระจอยไม้กระตัดเตะกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตะสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีซึ่งงามเมืองมองเคยคุยกับคริ้งเราพิมพ์ก็แล้วก็อุดกับคุยกับเราเปอร์เซนต์ท่านน้องก้องกับตัวสตูชอมที่ผ่านจีกับหลักอาเซียนอังอากรส่วนสังเกตุกับกุ๊กคิวพีที่ผลิตออกกับตองอยู่นั้นควันปีเหมือนมันสมัยที่ต่อไปยาวคำพีที่ยังมาก่อนนั้นท่านตัดแลนทายที่ผลิตหมดนอกที่ขี้คำที่กับหมดที่ตัดแลนมาก่อนนั้นอังผลที่ต่อไปยาวคำพีที่โซซังในปุ่นเงินอุดขีกระดับมันใช้โซซังในปุ่นอยู่ที่ไกลมองปุ่นต่อสติแต่ก็ใครแต่ก็ไอ้ปุ่นกุยกาตองให้สร้างหรือจิตชีแค่นั้นค่ะไปตัดแดนมันผู้ฝึกสักออกสุดครับโซซังในกุยกาปุ่นที่ปลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปุ่นดีเยาะจีรับใช้ยังมาก่อนนั้นประมาทจุดจอดในรวมแปลประจอดที่เป็นกรอมปลักกระเป็นเชียงของตัดแต่ไปเอิญเล็กตัดแดนมันผู้ฝึกสักขันที่ห้อยกระดับมันใช้กองกับอยู่นอกทันทีอังอาก็จุดจอหนังลงกลายไปเอิญลายตะมูกระเจาะคือสุดได้ยาสังไห้อันมอนปุยประกุยกระดับมันชายไม้ประมาทจุดจอประตูไข่ในปุยประตูอยู่กันกระดับมันชายทันทีโซซังอังเอกบนกุยกระขีกระคาจอดุขอดกับเป็นกลอมเองพันจีท่านมอนจุดจอปุยประจอตุตีเป็นกลอมกระดับหลักอย่างของนายลงกลายทันทีท่านมอนปล่อยสลับประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกลอมอังอาก็อังตะมาเวลาประสีส่วนสังไอ้ผลติดต่อหลักง่ายกับยังนอเมื่อคือเจ้าเจ้าไปดูสตรีมายตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านล็อกกันจบอยู่ตับแลนมันกระทับกระทางมาจับผู้ขันขีคุยกับถัดกับยังก็รับหรือเสียงส่วนสังในคุยกับตองปีติกระทำเหมือนชายไม้ประมงเหมือนอาเซียนอังอาก็ให้ผลติดต่อหลุดอยู่นั้นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจบกลางไม้ก็รับหรือเสียงกระทำไม้ประมวลจุดย้อนไหนรวมแปลกแข็งที่อังอาก็สมัยที่คบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้งกวนเป็นเมืองมันให้ตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดาบึงเมืองมันชายประมาทจุดจอปัญญากรอกับยังออนไลน์ประมาทจุดจอประโยชน์การจอดไลน์ที่ก่อนเป็นเมืองอังอาก็อยู่การจอดกับเพจกับยังก็รับเป็นเมืองประแก่การจอดไหนที่ทีบีเอไม้ประมาทจุดจอ
chỉ chụp ăn à có hay còn đi yêu cho cả đặt sống cảnh cho lại như thế phần mà u nhau bạn mà cả ý yêu cảnh gì cả đặt lắc là sáng ngay đặt thì cứ ra cụ chỉ ăn à từ yêu cảnh cho cả thể cả nhà có là cả đặt lắc là sáng ngay đặt thì cứ ra cụ chỉ ăn à từ yêu cảnh cho cả thể cả nhà có là từ sớm mai cũng mặc cho từ nhỏ rồi thì yêu cảnh cho

0: ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ 个说谁家没家务，谁家搞小老没家务，对呀啦，哎我拿小嘞，谁来嘞？老爷谁家搞没小老没家务，对呀啦，谁家？
1: 你到哪去嘛？你去嘛？呀。

0: ตาบงลีนี่กายนี่จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่เราจะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดีปามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตแสสิดิดิอัตแสสิดาดิโตบาลงอ่ะมรู้ติกกะนี่เสกะติดามาดิเช่นเปียดางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้จะ60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้จักไม่จ่าบุไส้จักโกช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้โกลาช่อแล้วสิเด้เลยโนยะไส้จักโกมีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้จักก็บ่บาเบ้

0: ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ 个说谁家没家务，谁家过小老没家务，对呀啦，哎我拿小嘞，谁来嘞？老爷谁家过没小老没家务，对呀啦，谁家？
1: 嗯，这里到哪去嘛？这里去嘛？呀。

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าวุ้ยเมซุพี่รอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าใส่จักไม่จักอู้ใส่จักก็ชอบลงไม่อยากอู้ติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสิเด้
1: 这里到哪去呢？可以去呢？呀。

ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาขันษาแก่ได้บาบิงะนี้ตรงมาตุ๊จิมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตั๋วบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านไปแล้วงารู้งูนี่บาผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงมาบ่รู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสร็จเปียดาบ่งาอ้างงูเมซุบิแล้วจิมาตัตติงูถ่าบาเด้ลูกชอบตั๋วเด้เอ้ยจะ60ตั๋วปาตั๋วเด้เอ้ยไหลบ่ว่า60จะมาจ๋าบุ60จะขอช่อล้อบ่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแล้วสิเด้เด้

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ที่ปลาหมูนี่ทานพี่รองหารุงงูนี่พาชิดปลาหมูหารุมาอาจจะสีเดียดีอาจจะสีตาดีดูพาลูกปลาหมูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่เรามาเด็ดเช่นเดียดนะงาอ้างงูไม่สูบีรองจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูก
1: ชอบตัวเลยเลยจะช่างใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีเดียดเลย
2: เราอย่าใส่จะกลัวมีเชื้อโรคไม่ยาบุได้ยังล่ะใส่จะคลีตอนไหนช่วยไหมคลีช่วยไหมยัง

0: ตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่ตรงนี้จะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดิปามงลีถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดไปมะรู้งารู้มาอัตตชิดิดิอัตตชิดาดิโตบาลงมามะรู้ติกะนี่เสกะติดามาดิเช่นเปียดางาอ้าวุ้ยแม้สุบิ๊ดเจมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้จักไม่จาบุไส้จักขอช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยน้อยะไส้จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้จักก็တော့บาบาเว้ย
2: စေအနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်